0: วัสดีกันสำหรับวันจันทร์ที่สดใสนะคะคุณผู้ฟังที่รักคะ
1: เอาที่15กรกฎาคมนี้เอเทนเดอะมอลล์และทุกโรงในเครือไฟสตาร์
2: จะไปวันนี้เลยนะคะ
3: สงครามบนผืนแผ่นดินอาจทำลายล้างกันด้วยความจำใจเราไม่มีทางเลือก